0: ันเรือเงี้ยเพิ่นไปเช็ดก็เพิ่นไปเช็ดมาอีกกุด
1: เออสมอตะกักยางเลยจางอัมปุรายาง
0: เ
1: ออปานนี่คิดจังมาลาเจนี่เปียตึ
0: อ๋อโอเคนี่นะรักามอนตุนี่ดาจอตุอตุรงิด
1: เออเยระตึคือสมอตะกาลาตะลารัตยานเน่ตะลาตึงกาจังลูกเปาเมเ
0: นี่ยมากิ
1: ตะลาตุรังติจังออสันติสันติสันติออม
0: Yesuk semua baiki kekeran sampun ngeranjing wawu saranggung Sri kekeran taler sampun ngeranjing. Eh Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rake Suryo.
0: Eh mepin batu bulan wawu yang muncul. Jadi
2: ngiringang napi yang medalnya tuh ya nenten-nenten maca buku tuh. Apal-apal
0: kemantan tuh. Gending kan?
2: Gending ya tuh sangyang tuh ya. Om Swastiastu.

0: ังลว
1: บังยัง
0: บังยังบัง
1: บัง
0: บังตะกัสมาจามันขายอนเนียนปะเดกายกันปะสะกีดารวะปะเลอ

0: ันกาสังกอลันดานิปติ
1: กาสังกอลันงเนdua ning suwene wenten ring tengah ing alase kesangsarene nantuk sang purusade meh meh padem meh meh sedel.